เต่ามีลโปตุนตวนนาปะมันสังไอเอดลำเต่าติงลำตุนตวนนาดีลาเลียงยามังอัดกามเกะบุงามันสังปัสเซอร์เรียกัมเปกังโอตนาเต่างาลุโลอลาบานยาบุงางาลุโลกะเกลโมตาเด